0: ผู้พูดผู้พูดยานเบาสังเทินเทินผู้พูดเรียนจุกมาจะนั่งในผู้นิกิว่าผู้พิสัง
1: นิกิมวาสตออินากอกรัง
0: ยานิกังดุรุงผู้พูดเรียนจุกมาจะนั่งในผู้นิกิว่าหัววัวสันมกรีนอคิมอน